0: か。
1: やれなんていうのペーモアキャサスニャーとテチャラクワサスナチェヨンモツインジとベジャクティモアチェンニャーとテチャラクワやれかサスアトチャナヤランダエカサスモロンベイデルンブラデカオサンブラナジェヤリナサスハイツニャーとルジャーソクニャイドンサイタニーว่าเนื้อตัวรู้สังตัวจังวิญจันทร์จะเรียกสัตว์ไทยว่าป่อตัวอีตัวน้าว่าอย่าลองกูทั่วเดย์เองอย่าน้าหมดตัววิธีตัวน้าหนามาจะรู้มังหูริจันทร์ต้องใช้จะรีเป็นเนี่ยเป็นสื่อหายมาจะน้าหนาอย่าจะน้าสิจังยังลีน้าเทียหูตัวจะนั่งท้อจะเนี่ยจนนั่งใช้เชียร์อีตัวมือตัวน้านอนเตะตัวน้าหนามาลองกูตัวเขาลุกขอเท้าเท้าน้ำยันนี่น้องจะจนนั่งใช้เชียร์ตัวมือตัวน้าหนาสอเลยจะยันนี่น้องเลยเท่าจะจักรมุจจอตัวหาร้องเลยยันนี่น้องก็เป็นจนเนี่ยจะสีเท่าอีจงนั่งบล็อกเนี่ยตัวเตะเชลชัวยันนี่ป่อว่าจะเชียร์ส่งใช้ว่าจะเชียร์สีหล่อเนาะเรียนแต่นี่ตัวว่าตัวเชจริงจังจงคู่โตจะนั่งว่าใช้เชียตัวรู้สตงใจอ่อนใจจัวปลออ่อนใจชาตัวอ้อทักให้ด้วยรู้ศูนย์อ้อศูนย์จัวปลออ้อศูนย์ชาตัวอ้อเอ๋ยันเองปอดจะเชียว่าส่งใช้สุริยน้ำมือเต้าเตะว่าเชื่อจุดตอนหนึ่งจะยันในปอจะในยักการจงหูตัวโรสต้องนอนยัดโตเอาสังตัวจังวิ่งจันละสังวิ่งจันเต็นเดอร์เอกเลยเทียตัวป้าสอต่อจะเชื่อว่าสงสัยนะจ้ามือจังเชื่อในมือเลี้ยมเตะละเทลีจีวอริจาจะยาราจ้าสอสืออ้อนอจะลิเปต่อเชื่อจะยาลอนเตอรู้เชื่อมุสเสือหายเตียเอานี่เท็กซัสนั่นนี่ต้องชาเตอร์หายเตียนี่ตัวที่เชื่ออเมริกาต้องมัวอีฟีดัลโลว์อยากช่วยสังเราลุ่มบลาเดพิเศษน่ะต้องมัวอีจอหนึ่งบลาซามุตโนติอารุตโตลีน่ะมุตโนติเชื่อเราจัวละสิริเจ้าแกจะยังเตะเชลชัวยาตลอมมาอยากก็ยังมุ่งช่วยจนหนึ่งว่าซาเตเชอร์อเมริกาหล่อนะจีก็ยังต้องมุ่งฟิลโฟมก็เลยที่จอดใจแล้วก็มุ่งช่วยจอหนึ่งสังเกตว่าอยู่ตัวต่อเลยตัวหนึ่งตัวทวีปชาอเมริกาซาลามูแต่สิ่งต่อการนอกจากเลยโป้เลยเลยเด็กก็เคลียก็รู้สึกเต็มเด้อเทียว่าหายเสียจงฟื้นแล้วผู้มุ่งเชิดตัวเจมุ่งเจริญต่อซื้อจะรีสอร์สหายนำมาอินูแล้วผู้มุ่งเชื่อก็จะสังเกตแง่หอรู้ยังว่าหัวมักขายนี่ตัวจังเวียงจันเตอร์อินูมุ่งอ้อโจท่านก็จะจู่สีก็รู้สั่งเจตเตือนเทียต่อตัวเขาตัวเขาเลยจะจู่หายก็รู้สั่งเทียแอก็กองก็ได้ตัวตัวใจมันก็รู้สึกได้มูเจเลยเทียมก็ก็ต่อก็ตัวนั้นมันก็ย่ออย่าเลยน้อว่าที่จะเชื่อเดี๋ยวจะไปจะกูติ้งมึงอย่าหอมหมดจะทั้งเร

我原来说的这种东西也说我们北海的我本家老家那里我的有没给了这种中年中间的东西你要做他给呢原来这中间那个要每一张的手上的公平性你要做如中斯卡米顿的这些阿美卡这个กูมือเยอะตัวอีตัวรู้เนี่ยเราได้เชื่อเราจัวตาชีวิตตาชินอโปทบุชาอเมริกาเลยใช่ไหมเนาะว่าเชื่ออยู่ทุกตัวมาต่อตัวหนึ่งตัวไอ้ยังไงก็ยังจอนหนึ่งก็กูน้อเป็นตัวสุดต้องจัวเนี่ยเราได้เชื่อว่าสารน้อเนี่ยเราอยู่ทู่เท่าหัวงูกูเท่าอย่างนี้เราก็อยู่กับเป็นตัวสุดต้องจัวใจอีระอย่าชัวมุดก็ตัวรู้ตัวชัวเนี่ยเราได้เชื่อเราชัวไอ้ยังทุกจอนนะเจนยังโป๊กลุ่มเบลเลยเจ้าก็เด็กกับเป็นสายยาตือรอก็เรียกว่าไปเจอเขียวหรือเนี่ยหัวส่งสอดต้องจวนน้องโจ้เท่าไรอยากชวนน้องปู่ตัวไปเจอเขียวหรือน้องไปน้องเราน้องโอเคอย่างไรนะมาไปเจอเขียวหรือว่าก็โจ้เท่าก็เด็กก็จอดตัวอีจงตุลัวจังมันตุลุตุชัวขั้วเนี่ยตัวเตะเชอเราจวนใจเจอหลวงก็เท่าเจอตุดำลงโอเคอย่าเล่นเอาไปช่วยให้ดัชินเตาเป็นตัวสต้องจูกุ้งมือเตาเป็นคนเทาเตาอีรามัวลุ้นเชิดลวดเดียลุ้นเชียสังตอนของอีตูอย่าเล่นเอาว่าเดียรายาชวนเอาอย่าจำจ้องกอดก็ตัวลุ้นตัวชวนเนี่ยตัวเตจหลอดชัวเตจเอาสังต่อไอขวานเนี่ยตัวเตจพังจิตเซตัวอย่าเล่นเอาอย่ามองใจอย่าชั่วเนาะตาเลยทั่วที่ต่อตัวเนาะชีลูก็มุ่งก็เกินเนี่ยคิดซะแต่รู้จันทร์สุจีเนี่ยอย่าหลงเชื่อจุดสิสิอย่าหลงเชื่อจนเนี่ยขอนอมลงตาเจคิดตอนเนี่ยใจรู้ก็ตามุ่งชินนั่งวันเรียนรวมในกายเราชิ้นจีวันไล่ถามสิเนี่ยอย่างนี้นั่นสิเราเรียนเอาชีชีจำลองใจอย่าชั่วเนาะต้องWell, she ain't dead, Donna.

有的一家在投票时，那个端的都轮过，那等于开幕轮背后的事业，人家都走轮中啊，养晒生活盘。有的那个过去了，人家都很重了，他乌嘛跟人家到写了，他是一个莫与土库朋友。เราต้องปลาไอ้ฮะเติมเงี้ยจะได้เฉยเท่าหนึ่งตอนใหญ่เลยไอ้ยาลีน้องก็มัวนั่งรอรู้นั่งชิวงเจียน้องก็จะเข้ารอว่าปอนชัวเลยไอ้ยาลีน้องก็สัตว์พออีราอยากชัวนอฟีมุตโตก็ตูรู้ตัวชัวต้องปลาเลยไอ้ยาลีก็เป็นตัวสองต้องเจอจออีราอยากชัวก็ตูทัวก็ตัวรู้ตัวชัวตัวปลาไอ้นี่คือที่ตัวก็มวนนั่งกันนั่งจีรองเจฮะจีหล่อเนาะจีมันจีมันเกิดเลยนอกจากกูซาตัวอีราอย่าชัวมันรู้ไม่เต็มจอดจะจอดรู้นั่งต่อเสียหูหลังเดือหัววืออย่างนี้นะว่าที่จะเสียเดียราอย่าชัวนายอนหมดจอดตัวก็ตัวรู้ตัวชัวร์อ๋อเนี่ยเราชิบปลาเลยไอ้ยันนี่เนี่ยเป็นตัวสองต้องชัวร์เจเชื่อตันทรวิชมาตู้คงเชื่อจงเจเจอเกเต็นเราจึงชวนเราต้องเชื่อเขาชิดสอบิชมาตู้คงเชื่อจงเจราเกทอกิโลเรนเดนเจราเกนเดเป็นตัวสองต้องชัวร์